ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM975 และ Facebook 975 BP Radio 0840456

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862Ends with beginnings. นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพลาะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ดังจริงนะฮะไม่เอานักเกรงใจนะฮะพี่นวัดวันนี้ใช่ครับยุค90ผมว่าเป็นยุคที่ครบเครื่องนะฮะช่วงสารต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับปัจจุบันเทปซีดีวีซีดีดีวีดีใช่พี่แล้วก็ค่อยๆสู่ยุคดิจิตอลเนาะยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคโซเชียลมันมาประมาณปี50นะ51 52 53ประมาณ545นะบูมมากเลยเพราะ 5G คุณฟัง 5G มันเข้ามาปี56นะทำไม่ 5G 3G เราตีเอา 3G เป็นหลักแล้วกัน 3G มันเข้ามาประมาณปี556มันประมาณสักปี50ต้นๆในอินเทอร์เน็ตเข้าเริ่มเข้ามาแล้วนะครับยุคนั้นมันเป็นยุคแบบไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างเป็นแอนาล็อกอยากจะฟังเพลงต้องไปซื้อแผ่นซีดีนะฮะอยากไปเต้นต้องไปในผับอะไรเงี้ยอยากร้องคาราโอเกะต้องไปร้านคาราโอเกะไปตู้คาราโอเกะอยากถ่ายสติกเกอร์ก็ต้องไปตู้ถ่ายสติกเกอร์ไม่มีในมือถือไม่มีจะมาสั่งแอปอะไรไม่มีสักอย่างเลยฮะมือถือนี่มีอย่างเดียวแล้วคนรวยเอาไว้โทรศัพท์หากันกับส่ง SMS สมัยก่อน SMS ยังส่งภาพไม่ได้ด้วยนะอเมนะส่งได้แค่ข้อความอย่างเดียวข้อความตรงสื่อฮะภาพมันส่งไม่ได้MMS นะฮะแล้วเป็นยุคที่ครบเครื่องแอนาล็อกเลยสุดๆเลยนะฮะในสมัยนั้นยุคนั้นนั่นนะฮะไม่ในยุคเดียวกันคุณฟังฮะต้องเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะ วันนี้เราจะเปิดเพลงแดนซ์กันถึง5โมงเย็นเลยทีเดียวนะฮะอีกสัก 3-4 เพลงเนาะนะครับนะใครจำเพลงได้บ้างครับใครเป็นคนร้อง

ับเมื่อก่อนนี่หลายคนจำชื่อได้นะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพนะฮะ RCA ชลบุรีต่างๆก็จะมีผับชื่อดังยุคนั้นนะครับนะวิตามินเอเลยจ้าพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ให้ปรีได้ก่อฮะ

0: ี่เอนี่เหมือนกันจะกลับมาทำเพลงอีกรอบนะ
1: เออ
0: ถูกใจพี่นิวัฒน์จอมคำว่าวิตามินเอครับดีเจจำได้เลยพี่โอมังตาดวิตามินเอครับจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเต้นท่ารถโยกรถเมย์นะครับที่สปาร์คผับด้วยนะฮะเจดีขาวเชียงใหม่นะฮะ

แต่จริงๆนะคำว่าได้ให้ปี้ได้ก่อนในภาษาเหนือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะฮะให้ปี้คือให้พี่ได้ไหมให้พี่ได้หรือเปล่านะฮะเอาใจมาให้ได้หรือเปล่านะฮะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคนเหนือบอกให้ปี้ให้ปี้ปี้ปี้ปี้ปี้ปี้มานี่หน่อยแหกปากของทั้งบ้านทั้งเมืองนะถ้าเป็นคนภาคกลางว่าอะไรมาปี้กันแถวนี้ฮะคนเหนือปี้ปี้ปี้ปี้กันสนบ้านลั่นบ้านทีเดียวนะฮะมันคนละความหมายกันคนเหนือเขาชิวๆนะฮะอ้าวให้ปี้มะเหมี่ยวได้ไหมให้ปี้กับมะเหมี่ยวได้ไหมให้ใจกับมะเหมี่ยวได้ไหม

ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มมันเป็นแบบนี้เนาะมันจะไม่ยังไม่มีแตรตาราราๆมันจะมีมันจะเป็นตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มมันจะเป็นจังหวะเดียวกันใช่ไหมต้องถามพี่เพชรเนี่ยอยู่ในผับมาก่อนพี่เพชรอยู่ในผับมากี่ปีนะฮะก่อนนั้นอยู่ในผับมาหลายปีเออเอ๊ะที่เจอติดลมนะเนี่ยนะฮะเมื่อกี้มั่งเหมียวนะครับ Broken Hearted Woman นะครับนะถ้าเป็นแดนซ์ต้อง Red Beat นะฮะเชื่อไม่ได้พี่จุ๋มว่าดีใจครับใครใจดีตามเพลงให้หน่อยเดี๋ยวใจจะพูดอีกรอบหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งเราเขารอหมดเพลงไวก่อนสัก 2-3 เพลงเราช้าลงนะฮะจะ5 โมงเย็นแล้วตอนนี้คุณ

ตรอเบอร์นะครับสตรอเบอรี่นี่ขอมาครับนาตาลีจัสกี้นะครับถูกใจพี่นิวัตจอมคำเพลงต่อไปต้องถูกใจพี่เนิร์นแน่ๆเลยพี่เนิร์นครับพี่เนิร์นครับแมนยูหรือลิเวอร์พูลดีฮะ

โอ้โหเป็นไงมันไหมฮะเริ่มเหนื่อยยังเริ่มเหนื่อยยังเป็นปรากฏการณ์นะฮะที่เหนือธรรมชาตินะฮะพี่นนท์หัวดีเจครับไม่กินเป็ดไม่ชอบเป็ดครับดีเจตายแล้วไม่ชอบเป็ดครับให้หนุ่มหัวดีเจครับเปิดเพลงอะไรเท่ามากเลยนะฮะแต่เพลงคนเท่าวันนี้นะฮะแหมเท่าเหมือนหน้าทนายหนุ่มนั่นแหละครับสามีเชิงคาบอกว่าดีเจขาไม่เปิดเพลงสมัยอยู่ประถมเลยค่ะดีเจขาแหมไม่เท่าเลยย้อนวัยไงย้อนวัยไงมินเหมือนย้อนบรรยากาศกลับไปสมัยก่อนไงเดี๋ยวจะลดทุกอย่างให้เบาลงแต่ว่าก่อนที่เราจะวัยเราขอเพลงมันอีกสักเพลงสองเพลงได้ป่ะเออนี่มินตอนนั้นมินอยู่ชั้นอะไรตอนนั้นมินกรีดกราด B2B ไหมจ๊ะเมื่อก่อนมินนี่โอ้โหเกาะหน้าจอทีวีนะจ๊ะกรีดพี่แดนพี่บิ๊กพี่บีมมากสมัยนั้นใช่ไหมฮะมินนี่

อย่างมันทีเดียวนะฮะมินนี่วันนี้จะเป็นขาสามินเชิงคานบอกว่าดีเจคะพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยหนูได้เป็น FC พี่แดนเลยนะฮะโอ้โหมีโปสเตอร์นะติดเต็มห้องทีเดียวค่ะภาพยืนภาพนั่งภาพนอนสีเขียวสีแดงใส่เสื้อลายมีทุกแบบมีภาพคู่ภาพเดียวนะฮะเหมือนเพื่อนดีเจเป็นเลยนะฮะเป็น FC พี่แดนมากกว่าโปสเตอร์เต็มห้องทีเดียวเนี่ยไม่รู้ไหมวัยรุ่นเจนซีวัยรุ่นเจนวายสมัยก่อนเขาต้องมีโปสเตอร์นะเจนซีปัจจุบันไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแต่รูปนะมีวอลเปเปอร์ในมือถือสมัยก่อนนี่วอลเปเปอร์เต็มห้องเลยจะบอกให้ไม่ใช่ถามมินเชียงคานเนี่ยนะฮะว่ากันไปว่ากันไปมานะเดี๋ยวเราจะรู้จังหวะให้เบาลงนะฮะ

นะย้อนกลับไปนี่ก็ประมาณสัก20กว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะ20แล้วกันเนาะพี่โจยว่าดีใจครับนึกถึงสมัยกังสดานพี่ลงเล้งผมว่าดีใจครับนึกถึงสมัยเรียนปวช.เลยสมัยนั้นใช่ไหมภาพมันย้อนกลับมาไหมสมัยเราเรียนม.ปลายม.ต้นประถมปวช.ปวส.ภาพมันเลยเด้งขึ้นมานะฮะอยากฟังนิโคบุษบาได้ไหมคะดีเจขาเห็นในจังหวะมันเข้ากันใช่ไหมอ่ะได้นะฮะเพลงบุษบาน่าจะออกมาประมาณปีที่ดีเจไม่เกิดแหละ42 43จำได้ทำไมถึงจำได้รู้ไหมอันนี้เดาดูว่าทำไมดีเจวินจำได้เพราะว่าเมื่อก่อนที่โรงเรียนประถมหมู่บ้านฟังคอมพิวเตอร์มันลงใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้นคอมพิวเตอร์มี 5-6 เครื่องเองมั้งดีเจเป็นคนที่แบบว่าแลดูจะมีความฉลาดหน่อยนะฮะก็ได้นั่ง1เครื่องนะฮะแล้วเขาให้พิมพ์ Microsoft Word นะฮะพิมพ์เพลงบุษบานั่งพิมพ์นะบุษบาฉันชื่อบุษบานะฮะยังจำได้อยู่เนี่ยนะประมาณปี42อเมตอนที่อเมกำลังจะเข้าร่างของแม่กำลังจะเกิดนะฮะตอนนั้นเลยนะฮะจำได้จำได้มาขอมาบุษบานิโคทริโอนะครับนะ

สบายครับนะครับแหมนี่คือเพลงเพราะที่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะขอไอเอาไงดีมันมี2เพลงขอเพลงล็อกก่อนได้ปะขอชะแวบมาหาเจนใหม่เค้าเรียกว่าเจนละเจนไวเนาะหาเจนไวก็พาดอกสักเพลงเลยกันฮะพังงาดงามคำโลกครับเพลงนี้พอดีขอไว้ตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกก็ไม่ได้เปิดมันร็อกดีมันร็อกดีร็อกแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงดิ้นกันใหม่ลุงของเพชรโอสถานุเคราะห์ให้พี่ลุงดาบอยากฟังผมนึกถึงงานดิ้นที่มช.สมัยก่อนแล้วจะปิดท้ายด้วยเพลงพี่น้องไตดีพี่หม่องนายหม่องเขาอยากฟังนะครับ5 โมงเย็น 15 ที่วันนี้เปิดเพลงยาวเลยวันนี้มันสุขสบายสบาย

โอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้ดีเจโอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้นะมาลุงดาบลุงดาบมาลุงดาบส่งภาพมาดีเจครับขับรถถึงบ้านแล้วจะได้ฟังขับรถถึงบ้านจะได้ฟังแล้วมาดิ้นกันดีกว่าลุงดาบลุงดาบนึกถึงว่าตอนสมัยนึกถึงตอนสมัยวัยรุ่นมาก่อนตอนสมัยเป็นเจนซีตอนสมัย18 19 20มาก่อนนะฮะลุงดาบนี่เป็นคนหน้าตาดีนะนะฮะรูปร่างเขาดีหุ่นเขาดีแต่เต้นไม่เป็นนะฮะไปดูเขาเต้นดิ้นกันไหมลุงครับ

0: ดินกันไหมลุงสมัยก่อนคำว่าดินนี่เป็นศัพท์ที่วัยรุ่นเจนอะไรอย่างเรียกว่าเจน90เจน80สมัยก่อนเขาชอบลงกันฮะที่จะเป็นชอบไปดูนี่นะลุงรุดลุงรุดแบบลุงดาบสรุดนะฮะมันจะมี Facebook เขาเรียกว่าไงนะฮะเหมือนกับภาพวันๆอะไรเงี้ยมันชื่อเฟซอะไรนะพี่เลิฟที่เราชอบดูฮะในโซเชียลมันจะมีคนแบบเอาภาพเมื่อสมัย30ปีที่แล้วเงี้ยมาลงไงนะสมัยเรียนหนังสือสมัยมหาลัยเงี้ยแล้วไปดูมันก็สนุกดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเจนนั้นนะฮะก็รุ่นลุงดาบแหละที่เขาลงกัน60อัพเนี่ย50กับ60นะฮะนะก็จะเอาภาพสมัยวัยรุ่นอายุ17 18 19 20มาลงเงี้ยนะฮะก็เห็นภาพแบบเก่าๆเนาะ65แล้วหรอแม่ยังไม่แก่เลยมาลดจังหวะให้เบาลงดีกว่านะครับลดจังหวะให้เบาลงดีกว่านะตอนนี้มีเพลงใครค้างบ้างไหมฮะไม่มีแล้วใช่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้เน้นมาคุยกันเนาะวันเสาร์สบายๆอ้าวเสียงเจอาเด่นมากเลยเนาะเดี๋ยวนะดีเจว่าจะเปิดเพลงนั้นดีเจลืมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดเพลงนี้ก่อนว่าจะเปิดเพลงนั้นก่อนเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะฮะดีเจลืมเพลงในมองว่ะในมองว่าดีเจครับขอเพลงไวหนึ่งเพลงก่อนจะเข้าเพลงช้าเพลงอะไรนะครับในมอง
1: ขอเพลงไม่ห้างหนุ่ม3ปีครับ
0: ขอเพลงไม่ห้างหนุ่ม3ปีครับดีเจงั้นเปิดให้ในมองก่อนมาในมองนะลืมเพลงพี่รับเหมาอ่ะหนึ่งเพลงช้าของพี่หาจังหวะลงไม่ได้อ่ะงั้นขอเปิดให้ในมองก่อนแล้วก็ค้างอีกสองเพลงช้าเดี๋ยวเปิดให้มาไม่ห้างหนุ่มซ้ำปีครับไม่ซุ้มค่าเป็นเพลงภาษาพี่น้องไตนะจ๊ะลุงดาบเคยฟังเพลงนี้ไหมครับลุงดาบแฟนรายการมีหลายแบบนะ60อัพGen Z Gen Y Gen พี่น้องไตก็มีนะฮะ

าไม่ห้างจะขนาดนี้ตายไปเลยนะฮะฝ่ายกับนายหม่องด้วยกันนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับนะพี่โอครับพี่โอฟังรู้เรื่องไหมครับพี่โอพี่โอลองก๊อปปี้เสียงต้องร้องดิเสียงอันนี้ AI นะ AI ร้องภาษาไทยใหญ่ได้คุณฟังคิดดูมันสุดยอดแค่ไหนฮะเออไม่สูงค่าพูดได้คำเดียวนะฮะจริงๆภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาที่สวยงามนะดิเจว่ามันพร้อมเลยนะสวยงามเลยนะลองไปพูดไม่เป็นหรอกนะฮะนะฮะมาช่วงนี้นะครับตอนนี้ 5:30 นแล้ววันนี้เปิดเพลงแบบว่าสุดยอดสุดฤทธิ์สุดเดชทีเดียวนะฮะถูกใจหลายๆคนนะฮะวันนี้มีอะไรมากไม่เล่าอะไรสักอย่างเลยวันนี้วันเสาร์ก็เลยปล่อยแบบยาวๆเลยจะได้ไม่เหงากันเนาะมานั่งมาชวนคุยกันนี่นะครับวันนี้วันเสาร์ที่15พรุ่งนี้หวยจะออกแล้วเดี๋ยวนี้ใครจะซื้อเลขซื้อหวยก็ซื้อแบบพอดีขอให้รวยกันพรุ่งนี้ถ้ารวยแล้วอย่าลืมโดเดทให้ดีเจด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่ไม่ได้เข้ามานะจ๊ะพรุ่งนี้ถ้าใครฟังก็เป็นเพลงยาวๆให้ฟังกันนะครับไม่ได้เข้ามาก็ฟังเพลงกันไปยาวๆชิลๆกันนะครับจะได้ไม่เหงากันนะอีกสักเพลงไหมเมื่อกี้เปิดหัวมานิดนึงนะครับLove of Generation Next นะครับทุกใจในมองค่ะ

นี้เพลงต้องบอกเลยว่าย้อนบรรยากาศมากๆเลยผมว่าวันนี้ถูกใจมากเลยยุค90ของแท้เลยนะฮะยุคสมัยนั้นเลยนะครับนี่คือ Love of Generation X นะครับเพลงดังในตำนานเลยทีเดียวนะฮะเพลงที่เปิดส่วนมากจะอยู่ในยุคประมาณปี40เนาะก็อย่างที่บอกเลยจะถนัดประมาณนี้ประมาณ40 4ปลาย50อะไรเงี้ยถนัดมากถ้าต่ำกว่า40ลงไปก็มีบ้างนะครับแต่อาจจะแบบละเลือนลืมเลือนบ้างนะฮะมันนานมากแล้วนะจ๊ะอะไรครับตอนนี้5โมงเย็น35แล้วคุณฟังดิมีเพลงช้า1เพลงเมื่อกี้เราฟัง IS ยุค90กันไปยุค2000กันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะฟังแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้สัน1เพลงพอดีว่ามีพี่รับเหมาก็จองไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ละพี่รับเหมาอยู่ไหนตอนนี้อยู่จอมทองใช่ไหมอยู่ที่บ้านใช่ไหมตอนนี้เป็นไงบ้างบ้านสวยหรือยังเสร็จสิ้นหรือยังบ้านสวยกำลังสร้างเรื่อยๆนะครับที่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองนะฮะกำลังสร้างบ้านอยู่นะฮะสวยงามฟังเพลงไปด้วยมางั้นขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการวันนี้ไม่มีอะไรเลยนั่งคุยกันอย่างเดียวนั่งเปิดเพลงอย่างเดียวเลยสุขสนานกันชื่อเพลงว่าตอกมัดใจครับเป็นเพลงโคเวอร์ลูกทุ่งอินดี้อีสานนะครับนี่ตอกนะตอกไม้ตอกที่เขามัดหัวใจเอาไว้นะครับมาเป็นอารมณ์หนึ่งเพลงกันแล้วกันเข้าสู่ช่วงเพลงปกตินะครับ5โมงเย็น35นาทีช่วงนี้

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าตอกมัดใจนะครับเพลงนี้จากสาวคนนี้นะครับเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับมีคุณฟังทักมาบอกนี่ใช่ครับตอนนี้ฝนถล่มครับมีพี่ทีมเวียงแก่นวันนี้ครับฝนถล่มแล้วตอนนี้ที่เชียงรายนะฮะตอนนี้ในเรื่องตรวจอากาศนะครับสุดท้ายรายการมาเช็คดูหน่อยดีกว่าตอนนี้ที่เชียงรายเนี่ยมีฝนถล่มที่ท่าขี้เหล็กนะครับท่าขี้เหล็กแล้วข้ามฝั่งมาทางประเทศไทยนะทางฝั่งอะไรอยากเรียกว่าเป็นก็คือฝั่งไทยเนาะนะครับบ้านน้ำจำนะครับนะแล้วก็มีแม่จันนะฮะแม่จันนะที่กำลังตกอยู่ตอนนี้กำลังถล่มอยู่กันนะฮะนะครับแล้วก็ลงมานะครับในประเทศของเรามีที่ไหนบ้างที่ตกนะฮะมีที่เมืองแพร่ครับเมืองแพร่แห่ระเบิดนะฮะเมื่อกี้ใครนะหัวที่ไปเมืองแพร่เมืองแพร่กินอะไรดีไปซื้อเส้นหม้อห้อมพี่อาหารนี่เดี๋ยวจะไม่แน่ใจนะเมืองแพร่มีอาหารอะไรกินบ้างแต่ทางหม้อห้อมเมืองแพร่ก็จะสวยนะฮะครับซื้อมาห้อมนะฮะมีเมืองแพร่ฝนกำลังตกอยู่นะครับเชียงใหม่ไม่มีไปมีที่แถวจังหวัดตากครับอมก๋อยจังหวัดตากนะฮะลงมาแถวพิษณุโลกนะครับบางจุดนะที่กำลังตกอยู่ครับบางระกำนะกำลังถล่มเลยส่วนในส่วนของทางอีสานนี่ไม่ค่อยมีนะอีสานไม่ค่อยมีจะมีที่แถวลงมาภาคกลางเลยนะฮะก็แถวโอ้นี่จังหวัดอะไรเอ่ยธัญบุรีครับโอ้โหกำลังถล่มเลยนะฮะปากเกร็ดนะครับบางน้ำเปรี้ยวนะฮะดอนชิมพลีกำลังตกอยู่เลยลำลูกกาปทุมธานีเนาะปทุมธานีกำลังถล่มเลยครับกรุงเทพมหานครไม่มีนะครับบางกระเจ้านิดหนึ่งนะครับนะส่วนภาคตะวันออกไม่มีนะครับระยองชลบุรีตราจันทบุรีไม่มีนะครับมีสวนพึ่งหน่อยครับลงไปทางภาคกลางภาคใต้ก็จะมีแต่ทางระกำนะกำลังถล่มเลยส่วนในส่วนของทางอีสานนี่ไม่ค่อยมีนะอีสานไม่ค่อยมีจะมีที่แถวลงมาภาคกลางเลยนะฮะก็แถวโอ้นี่จังหวัดอะไรเอ่ยธัญบุรีครับโอ้โหกำลังถล่มเลยนะฮะปากเกร็ดนะครับบางน้ำเปรี้ยวนะฮะดอนชิมพลีกำลังตกอยู่เลยลำลูกกาปทุมธานีเนาะปทุมธานีกำลังถล่มเลยครับกรุงเทพมหานครไม่มีนะครับบางกระเจ้านิด

่าชนะนะครับระนองเนาะนี่ระนองเนาะตัวเมืองระนองนะครับกำลังตกอยู่นะฮะเล็กน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตะกั่วป่านะครับกำลังตกอยู่เขาเรียกว่าพอดีไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับลงมาแถวพังงามีนิดนึงท้ายเมืองนะครับเกาะภูเก็ตนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเล็กแถวทะเลสาบสงขลานิดนึงที่กำลังตกครับมีแค่นี้เองนะครับส่วนมากก็ยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายเป็นกระจุกเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะพี่จุ่มบอกว่าดีเจครับไหนใครรู้บ้างนะครับว่าเพลงที่ร้องว่าน่าจะเป็นของอลิสบันหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่าที่มันร้องว่าเธอจะฟูมจะฟักตัวเองทำตัวเหมือนวัยเดียวกันเธอจะฟูมจะฟักตัวเองทำตัวเหมือนวัยเดียวกันเปลี่ยนสไตล์นุ่งยีนใส่กรีนเสื้อเต็มอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงอะไรดีเจใครรู้บ้างดีเจไม่ทราบจริงนะฮะอลิสมันหรอเธอจะฟูมจะฟักตัวเองทำตัวเหมือนวัยเด็กวัยเดียวกันเปลี่ยนสไตล์นุ่งยีนใส่กรีนเสื้อเต็มอะไรประมาณนี้เสิร์ชหาอะไรก็ไม่เจอรู้สึกแบบอยากรู้เป็นเพลงอะไรมันติดอยู่ที่คอนะฮะอยู่ที่ปากเลยฮะอลิสมันทงลุงดองใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับนะนี่พี่รับเหมาส่งภาพมาบ้านสวยๆกำลังทำนะฮะนี่จอมทองนะฮะลอฟนะครับปูนเปลือยแบบบิบๆเถื่อนๆครับพี่เจโอ้โหเยี่ยมครับพี่เยี่ยมนะฮะสวยๆบ้านสวยใครๆก็ชอบเนาะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะขอล่ำลาก่อนไหมเนาะเราจะเบรกกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังกันยาวๆในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้ที่ BP Radio นะครับขับรถขับรากันอยู่ที่ไหนก็ค่อยๆขับขี่กันแล้วกันนะครับบางส่วนก็มีฝนลงมาเล็กน้อยบางที่ก็อาจจะมากหน่อยนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่เพลงธรรมดาดีกว่าขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยเลือกซิมจาก True Detect นะฮะเลือกแพ็กเกจดีๆจาก True Detect ได้เลยยำปูม้าจัดยอดนัวแซ่บก็ได้นะฮะที่ยำปูม้าจัดยอดทุกๆวันนะฮะแล้วก็อย่าลืมเมนูไก่ย่างจากยำปูม้าด้วยนะฮะกินคู่กับส้มตำอร่อยนัวมากๆเลยร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวนะครับอร่อยมากเลยเมนูอาหารที่หลากหลายพร้อมเสิร์ฟทุกเมนูอย่างนี้จัดการที่ร้านจะยาวครับพี่โอวันดีเจครับอย่าลืมแซวพี่เนินด้วยว่าพี่เนินเนี่ยชอบกินหมากับหมาแดงหมาแดงเหรอครับพี่เนินครับพี่เนินชอบกินหมาแดงไหมฮะ ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงลืมเพลงพี่นัทระยองเหรอฮะตาลืมเพลงพี่นัทระยองก็ขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดของเนี่ยเห็นไหมว่าลืมหนึ่งเพลงจริงเพลงยุงของปนัดดานะฮะมันเป็นเพลงยุงหาเพลงแปลกๆให้ดีเจมาหามาเปิดละงั้นเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาหาเพลงหนึ่งเพลงที่เจ้าตัวเขาทวงเพลงเข้ามาว่าดีเจลืมครับลืม

0: คนรักนะฮะใครๆก็คงอยากรักถ้ามันไม่ผิดมากนักฉันขอรักเธอได้ไหมเออนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังหนึ่งเพลงก่อนลารายการมาแฮปปี้มีเพลงแปลกแปลกซะเหลือเกินอ่ะขอชิงเกิลก่อนมาแฮปปี้มีเพลงแปลกนะครับนะ
1: แฮปปี้มีเพลง
0: เพลงที่จะพาคุณฟังไปฉีดยากันยุงกันฮะชื่อเพลงว่ายุงครับเป็นเพลงเก่าๆดีเจไม่รู้ว่ามันเป็นแนวไหนเหมือนกันน่าจะเป็นแนวสไตล์แบบไม่รู้สไตล์ไหนไม่รู้ลองฟังดูมายุงยุงดูสิดนตรีสิหลอดไหมล่ะเหมือนสมัยสมบัติเมทินีสมัยก่อน

0: โอ้โหนี่คือเพลงยุงนะฮะตายเพลงอะไรเนี่ยนะฮะแม่ระวังยุงกัดนะจ๊ะแม่
1: แม่ยุงยุง
0: นี่นี
1: ่ยุงตกยุง
0: สมัยก่อนต้องเป็นกย15ทากันยุงเนาะปัจจุบันนี่กย15นี่มีขายยังมีเนาะมันจะมีพวกซอฟต์เฟลอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้กลายว่าคนทายากันยุงเนี่ยก็ฟังไม่ใช่คนที่อยู่บ้านนะครับว่าคนร้านเหล้าร้านนั่งชิมร้านนั่งชิลต่างๆส่วนมากเขาจะแจกยากันยุงให้ลูกค้าร้านเหล้าออกกลางแจ้งอะฮะร้านเหล้าหรือว่าจะเป็นนั่งชิลหรือว่าจะเป็นร้านหมูกระทะก็ตามแต่คาเฟ่เองนะฮะยากันยุงคนละขวดเอาวางไว้เลยนะฉีดเลยครับนี่ไงพี่ระเบาส่งภาพมาบ้านสวยๆนะครับสวยจังเลยแหมอิจฉาคงมีบ้านสวยจังเลยอยากมีเพื่อนเป็นผู้รับเหมานี่จังเลยฮะจะได้ประหยัดงบประมาณในการสร้างบ้านบ้านสวยๆบ้านงามๆนะเนี่ยอลังการยิ่งใหญ่ไฮโซแหมวิวดีวิวงามครับจะทำอะไรกันอยู่เย็นนี้มีอะไรกินหรือยังคุณฟังฮะมีอะไรทานหรือยังเอ่ยนะครับก็ขอให้มีความสุขในการวันนี้นะฮะขอบคุณพี่นิวัฒน์จอมคำด้วยวันดีเจครับเมื่อกี้ที่พี่จุ๋มก็ส่งเพลงมาชื่อเพลงว่ามีแฟนอยู่แล้วครับของอริสมันพงษ์เรืองรองเหรอฮะขอบคุณมากนะพี่ใช่เพลงนี้เหรอดีเจจำไม่ได้อ่ะนี่หรออันนี้หรอเดี๋ยว

จอพี่จุ๋มก็ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองส่งให้เขาฟังดูว่านะว่าใช่เพลงนี้ที่เขาต้องการหรือเปล่าสวัสดีพี่ณัฐพงศ์องครักษ์นะครับดีจะมาสักค่ำทีเดียวฮะไม่มีใครรู้เราผ่านมาอะไรพี่ณัฐพงศ์เขาเวลาหมดแล้วเขาไม่ต้องขอฮะมาสักค่ำทีเดียวมันกี่โมงแล้วดูเวลาสิไม่มีใครรู้ว่าเราผ่านอะไรเพลง AI ใช่ไหมจังหวะเร็วหน่อยฮะใช้เพลงนี้ไหมครับหรือคนละเพลงกันเดี๋ยวจะวินเสิร์ตมันไปเป็นเพลงนี้นะพี่ลองไปเสิร์ชใน Google ให้หน่อยสิใน YouTube หน่อยสิฮะถ้าเพลงไหนพี่ต้องส่งมาให้ดีเจดูหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งให้พี่จุ๋มเขาบอกคาใจมาหลายวันแล้วมันเป็นเพลงอะไรที่เขาบอกเมื่อกี้นะฮะลองไปหาใน YouTube ให้หน่อยแล้วก็ลองส่งลิงก์มานะครับเนาะนะฮะพี่ณัฐพงศ์ครับไม่ต้องขอเพลงแล้วครับเดี๋ยววันหลังก็มาขอใหม่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขอเสิร์ชเพลงพี่ณัฐพงศ์ก่อนมันเป็นเพลงอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้เราผ่านอะไรมาไม่มีใครรู้ตัวเราไม่มีใครรู้ตัวเราหรือเปล่าปิดท้ายก็ได้มาไม่มีใครรู้ตัวเราปิดท้ายกันแล้วกันเนาะเพลง AI นี่นะพี่ท่านบอกว่าดีใจครับเดี๋ยวเปิดฤดูกาลแข่งขันหมาแดงจะเอาอุ้ยจะเอาเท้าเตะตูดเป็ดครับดีเจแรงมากเลยนะจะเอาเท้าเตะเป็ดตูดเป็ดแดงว่ะโอ้ตายนี่ไงพี่ธิวัฒน์ส่งเนื้อเพลงมาแล้วนะฮะมีแค่เงาของเราแล้วครับเดี๋ยวจะไปเสิร์ชหาพี่นวัดเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังตอนนี้6โมงเย็นกันแล้วเดี๋ยวไปหาได้ทานดีกว่าป่าหิวแล้ววันนี้วันเสาร์นะครับหลายคนก็คงจะไปนั่งชิลนั่งดื่มงั้นขอมีความสุขกันละกันไปใช้คนละครึ่งก็ได้อะแล้วแต่ความเหมาะสมที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วเจอกัน

ที่ Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพลาะออนไลน์24ชั่วโมง

ึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

อบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand

พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอป Line ID FM 975หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online

หลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio Westฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio